อนฟังดังเพื่อเพื่อนอย่างต่างต่างเป็นแต่ทั้งหมดแต่เป็นแต่เรื่องนั้นในที่เป็นที่มาเสียตัวเป็นต้นเจดีย์เป็นประเด็นที่เราจะ